0: AIR at 90.
1: ไฮนิปอร์เรือเป็นเต็มยูพีเอร้อยนะอุมาให้มนลังอีลังดออีรวาดอุปตุจมายาบลายเวนังกงอยู่อารวันบลายกันตูยายนามจีซู

ก็นี่ดอกก็อากาศวันนี้ด้วยก็วันจพีนุชิสไปวิปอนวิเมกาสูเอฟเอ็มแบนตลอดให้นี่พอลพราสโอพาวเดียงสามพายพิเศษที่เซนช์ก็นี่ก็โปรแกรมหนึ่งในทรานส์มิชันเกี่ยงอีนี่ก็สิ่ง

0: ให้รีพอร์ตันเต็นยังกันนี่ก็โปรแกรมเกี่ยวกับอีเด็กก็โปรแกรมกับไซเอนซ์โปรแกรมหากันนี่ก็โปรแกรมเกี่ยวกับสัญญาอย่างอย่างอีกลำนั่นก็คงอาร์วันกาลมารีอีกลำมีฮัลโหลกับพังไดจิสติฟซิสเต็ม
1: คุณเลี้ยบีวอร์โรเฮนี่ปอร์เอ็มมาบอกเป็นสัญญาพียังกันนี่ก็วิกัตท็อปิกก็องกีก็ไดจิสติฟซิสเต็มก็ digestive system เลนี่ก็จึงจะเลียดบัมฮับปอกปอกยองอีกบรูมันก็กำก็วีนักจึงเคลียร์กำเวมกำบ้าฮับปอกอีดออีพัดยองอีก็เช็คก็เคลียร์ยองอีกบรูช่องก็ฮักจึงบัมจึงดีกีว่าบัมมีมันก็สิงแต่กินี่กจึงบัมจึงดียองอีว่ารอฮับกี่เอาไล่ลุตีลงบ้าก็เตะก็ digestive system ฮักนี่ก็ digestive system เด็กกันทุบก็ยากะ gastrointestinal tractและนี้กลุ่มที่วันไล่ลงบ้ากิจุงบามฮับปอกปอกยองอีชิรุบว่ากิอักเซสซอรีออร์แกนกิว่ายรับวัตถุเลียดยากิจุงบามกำอุทเลดกิเซลเลบรีกลันกิว่ายรับอุปนิมิตุกิปันครีสกิว่ายรับวัตถุมีเอนไซม์ส์วัตถุรับยากาไดจิสชันอุลิวาร์กำจุดเละเอ็มก็ยากิคอลบลัดเดอร์กาไดจิสชันต่อกิจุงทะเลียดยากิจุงบามฮับปอกปอกฮัดดูองั้มพากิฮับปอกดอกยองอีขณะวัตถุอุปนิมิตยากิเตกินนิวทรีนส์กำกับคาร์โบไฮเดรตฟัตวากิโปรตีนส์กิว่าอุยรับวัตเตยยากับเม็ดกับพัดยองอียากินนิวันเดตันเดรินยากิชากับบลูดสตรีมฮับปอดดอกยองอียอปันเอ็มคามยากิวอปันมีเอเนจีและเนกับบอร์กำจุเละวอปันเตยปันคลันยากับเม็ดกับพัดยองอีกัดว่ายากิจึงบ้ามกิว่าอมเอ็มคามดีDapat mengikuti cebar hidup yang ijukliya. Kini ke proses yang ada digestion, to emgo hakili benta. Kebenta wenkong to ke cephalic phase. Kewa arwan to ke gastric phase. Katwa kewalewan to ke intestinal phase. Haka cephalic phase, kini ke cephalic phase sedang go dewa terlihat cua yang ijungbam hapoktin. Dewa klek lang wa imentu.กำเตดงงดและเนสวาลุอิกีลังบากับอิสโฟกัสชปอกปอกหากนี่กับเซฟลิกฟิสได้รับก่อวัตถันยากินนี่กินนิวทรีนส์เวมคัมฮับปอดขณะโอเยอุปนิมิตปัญหายากับเม็ดกับผัดหากสเตจูอาร์วันกับเตะต่อกับกาสตริกฟิสเฮนี่วันกิจุงบามดัดเลียดเบียงอิกีฮับปอกเตนดัดเลียดเบียงอิกีเดวักเละลังว่ากับกาสตริกแอซิดนับปอกปอกขณะว่าอุยอปนมีอยากิเตกิ gastric secretions อยอปนมีอยากิเตกิ chemicals วอยรับอุเตยอยากเม็ดกับผัดกินนี่กิจึงบามรอฮาวันกิอุลาลุตีลงบากับดิโอดนัมและเนกวินากิสเนอร์เคียนกับเอ็มฮับปอดอย่างอีกับสเตจเลวันต่อกับ intestinal phase กินนี่กับ intestinal phase วันดัสดังวันก็นักดิโอดนัมเฮนี่วันกิจงบามเด็กเล็กลังยี่กี้ว่าชีบอนกี่เอนไซม์ส์กี่ว่ามีน่าอุปนครีสบอนนักกิจงเตลียดยากิจงบามเด็กเล็กกำเบกกี้ฮับปอกกิสเนอร์เคียนและนี่ก็ว่าองกี้กิสมอลอินเตสไตน์กัดว่ายากุว่ายากิมินเนอรัลส์เดตันเบียงยี่กี้ใช้อิสนามว่าเอ็มฮักก็คอลนยองอีก็ว่าเอ็มฮักก็คอลนยองกิสเนอร์บะและนี่กิลาร์จอินเตสไตน์ยากินกิจงบามกิว่าอมกำเดย์ดับเป็นมิวันนี้กีน่ากระเร็ตตำลังบากอันัสหายดูร่วงอิจฉาเลียกันนี่ก็ได้จิตสติฟซิสเต็มดับมันก็กำกวีกันเน็ตเวิร์กฮักว่าวอร์รอกิออร์แกนส์ฟูเอ็มฮับปอดดอกยองอีได้ยักเร็ตกำลังกีวอลตันและนิวอรินยักินิวทรีนส์ฟูเอ็มกำกิว่ามีในกิจงบามจึงติยองอีขณะว่าวอลเยกิอุปนมิปัญญาบอร์ดและนิปัญญาเอเนจียากับเม็ดกับพาดองอีอุยรับกิเลให้เลี้ยงอีเฮอีนังว่ากำจุเละว่ารีเพลกียากิเซลส์กิวเอ็มฮับปอดดอกปอพาดองอีขณะว่าโยโยอียากเตะกับเม็ดก็เช็ดว่าเขียวไว้กับว่าปุระแต่ดูกำเตะดันฮีอีคุเบลย์พีวอร์ร็อคุเบลย์ชิบุน
0: ดัชนีวินดูยาอิตุอีกลำเด็กกองR1 calamari hello ko to ka phang digestive system deni pore op teni ga ni ga program yang e kat badang chai po da ga program ke rai khasi dan ab ye ke rai no ma ba ithu ba sumer

0: เตฮินีปอร์ฮากาสตูดิโอวิองอีกาคาชูนีจวายเซียวกเมนีโฮวีเอ็มลังวาวีนกิวเฮยองการีลุมเจนเตียกิวอีมาเอชเอชมอร์เมนวัดจูอิติบบายมาจูมานุเดกามูอาวเครดมอนเซียวพาร์ในโซเชียลวอร์เกอร์สจูอิปอร์เลยจูมานูกามวีนกินองท้ออาร์ติเคิลวัดป้าวฮากิกดขบอร์กามจูเลนองท้อกดฮากิบันตาวเพโรเพร์กิมลังสาลังกิวอีแต่ประเดี๋ยวเซียวพายพิมาจึงนี่กับโปรแกรมกิวอีเซียวกเมนยอวีเอ็มลังโอพีเฮนี่วาวยาพลูจิงมุดเอฮิโตะวากวีกับพังแต่ต่อกับ World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development แต่เสียวกเมนี่วาวยาวยามีรจิงมุดโอพีมาฮิโตะวากันี่กับพังแต่นักกงฮิชวาวลายจะกันี่กับพังกว่าวาวเสียวนพีกับวินีวะเฮกี่กับจิงมุดยองกันี่กับกันตินและในกี่กับจิงมุดยองกันี่กับซีกว่าดับโบวาวกันโม่ดับประทายฮิวรอกวี
1: แต่คุณเลชบอนมาดมุดในบรรดากันนี่ก็กระบุมากกว่าย่อยเอ็มลังว่าอากาศวันนี้หากว่าอย่ากล้ามยึดพังกันนี่ก็พังกว่าเอ็มกามบ้าหากันนี่ก็ประทายกุกันนี่แต่กันนี่ก็สิ่งมันก็ว่าเอ็มกามบ้าดูกันเตะในบ้าคำว่าทิพย์ลังนี้หากประทายฮิวรอกรู้วิเอ็มอีเล็กจงกจงกีคัลเจอร์มั้งฮิมีกนุกซาปอกรีอินเดียเฮกยองอีเล่เอ็มดีกีฮจาร์ดลีกีคัลเจอร์ตั้งหัวนอร์ดอีสยองอีเล่กวีกับจัดบรูรูลมเอ็มก็ยองก่ายกับกับ culture กวีวันเอ็มก็ยองก่ายทีนี้ที่เราสังเกตว่ากันในเรื่องว่าประทายฮีเอ็มีกำกันกับสิ่งก็เป็นกันมวยอีว่าอีเอ็มีแต่กี culture กับเพร์กับเพร์ฮะกี่จิ้งเอ็มกี่ยองอีฮะกี่เท้ากี่อีช่องอีแต่เฮ้ยต้องว่ากันกับขึ้น culture กันอีขึ้น culture ให้สิ่งเราทุกอย่างนะมันก็กูยากระดูกแต่กันกับที่นั่นคัลเจอร์ที่มันยูมันก็คิดว่ากี่บรรทัดยองกับจิ้งอิมกี่องี้ก็ว่าสัญญาอย่างกับจิ้งอิมกี่องี้ในภาควิปวิบรูอิมูฮัลก็จงยองโอ้กับคัลเจอร์แต่ฮักกับคัลเจอร์วันกันทุบกระกอมอิมกระกอมบามกับที่นั่นคิดว่าต่อกี่ว่าชนะกี่ว่าชนะฉบับ
2: เปล่าฉบับ
1: กี่ว่าปัญญาอย่างแต่กับคัลเจอร์อย่างอี้กระกอมเรียมกี่องี้เนี่ยอันเรื่องมันกินกิวมันกี่กิวมันชนะแหละกี่บรรทายงก็ culture อย่างนี้มาอันเรื่องบนสิ่งที่อยากเขากล้ามีจะพังก็ culture อยากปลักไอ้กล้ามไปอีจะพังก็แต่ก็กูชนะสบาย
2: กูชนะสบาย
1: ใช่อันเรื่องก็ culture อย่างบรูฮีมันคำอีกิวอิมกิริวลมเพราะกินกันทันสเตลามิงอย่างกับอินเดียอย่างนี้อีคำกิริวลมเอ็มวีจึงลองกระปังอย่างนี้อีแต่ต่ออีบมชนะมันตั้งว่าอีที่ไปยุ่ยแต่มันสาธุเองบนเส้นกินกิริวลมองคิวต่อกิบรุกุชลุรกิบรุกุกระชตมกิบรุกิวลุยลุยกิบรุกิวคำองคิยองพระเองคำมัน hospitable
2: องคิตกิกิต่อคำชนะยังชนะลมยองคิว
1: แต่ในที่เดาก็ culture ที่มันกันทุบก็ยังคิวปุ้นกิบันตาทุบไรกันเนี่ยมีพี่กันทุบไรกันเนี่ยในบ้านกบวิปกบวิกระจายปุ้นเอ็มยังก็ตะกิจงลองเตรียมกันเอ็มยังกิตะกันเนี่ย

ดียวปนอยพี่ตุกาอย่าพลุจมุดลังเล็กชรูมาเอจเอจมอร์มันฮัลโหลกันนี่กสิงีกูกรปังกสิงีกูดาเป็นกบุรองกิกรรมกับ World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development เล็กกสิงีกูดาเป็นกบุรองกิเล็กนโมมียากิเลเวนตาอูเป็นกู้ชดช่วยกับ culture กับเอ็มคลินปัทไทยคลินสดองยังกับปัทไทยไว้กันนี่ก็เลยติดกิจชิมดูมาเอ็มทบะขณะใช้พอร์ตนะพี่อาร์ลีกิรวัยเฮกตินจันทยากิรวัยกิออกมาเลโอนาร์ดทบรูกิรวัยอีปุ่นอาวมายาเป็นบุตรเดวาร์กจุดอิมเซน